0: จอกูไม่ตัวลีมาเตน่าก็ติเป้เฮบิ๊กก็จะลิกิไม่ตัวฟินวะฮกเตน่าก็น่าฟุ้งชีเย่ก็ฟังตลอดฟ้าทุ่มตัวไม่ลงมันจะพิมอนุทัวลูกแกก็ลูกตลอดทัวอากีตมันนะมาตัวทุ่มปูนะโมตายน้ำตัวงานเนี่ยเป็นดาวก็เลยมุทัวฟ้าหนาวอีเดียฟิฟเตนเองที่พอลกลามีมาหันตาไว้ลงมันจะพิมอนุทัวลูกในฟังตลอดฟ้าทุกแกก็ลูกตัวโมตุมันน่าตัวมาลงมันก็เนี่ยมีตัวมาลจอลมตัวมาลสีลงมันก็ลูกตัวไอ้ที่พอนมันวิ่งเตนเองเออตอนนี้เอาไปทัวร์วันมอกโก้ but I believe ก็รวยอะที่ไม่ตาวะเกี่ยมาฟันฟันก็รวยรัวฟ้าเละน้อยจะฟ้าเละไฟรัวพลังเกจิไฟจะรัวฮีจ่ะmake sure you're warm เนี่ยก็มาฟันฟันไอ้เดี๋ยวอีเดี๋ยวฟ้าเละแต่วิกิการตาบันตาโตเดียร์ลูฟมันจะไฟเดียร์ลิกิกีตาโตก็โตฟันเราชัวร์สาระเราอีลุงไอ้เท่ามดตรงอะไรเจเนี่ยก็เอาเชื้อโรคนิวซีแลนด์จากตัวตายหุกตาโตอีลุงไอ้เปียวจะพิมอนูอีเดี๋ยวลำจะมาลุสโฟจะแบบเจเนี่ยโปลุสฟูรีบัดมาให้นักว่ากุศลลัวอาเฟลัวสฟูลัวเนาะกีวิกิการเจลิกิเดี๋ยวส่วนไหนแกก็ลุกแทงกันทำไมอีวิ่งเราบอกฟังกันตัวกลางงาลีอีเดี๋ยวแบบเจเนี่ยก็คำโก้ตั้งไฟจะมาโตวัวเหตุก็มาให้จินไฟโตลอตุกีการมาตะเกียทาโปลกลามิโตยุ่งก็โตโปลกลามิจะแบบเจเนี่ยก็ไปดูเดน่าเอตกลงมาตัวโอ้กามาตัดทุบปลอกลามกิจทารุสังก์ฟังก์ฟูกี้ตัวบิ๊กงามตาใบงามเดลิกิมาจากส่วนเกี่ยวกับกิจแห่งทำไมที่อาชีวะที่มันโตมาลาลฟ้าเยซูคริสต์ที่มันโตวัลิกิที่มันโตฟกาโอลาที่อ่างงาตาปุกโยกที่มันโตฟโซสวานิเอี่ยมก็ที่มันโตฟกันนางาอีเมียก็ตัวที่อาชีวะเอฟกับทายาทมาโตที่ทัวโอ้น่าโลกเต้าเต้าเสียงงานเล็กลงไอมาโตฟานาทัวลุซาลาลาลงไอมาโตมาตุงงานเจเน่ที่ปอนเทนักวัดเทกาตุเกี่ยวกับไม่คิดปอนโฟเจเน่ปอนมานุยะฟายเจเน่ก็เจลิกิเทล่าก็ที่ปอปอลุสฟูลีบอทมาเห็นกว่าคุ้มส์ลัวอาเฟลัวสฟูลัวน์เทล่าเอฟฟังฟ้าใจมาตัวกูเดียวทุ่มตัวว่าเราฟังตัวฟังมาอันนี้อีใจมีกันตัวเดียวชัวฟังฟ้าใจฟังฟ้าใจฟังฟ้าใจเดียวชัวแต่พี่เป็นเนี่ยฟังฟุกันมาตัววิกิงอ่ะกูเดียวชัวอันนั้นเราก็ฟังมันอย่างอ่ะเอวเกคิโลคิโลไงมันตัวกายง่ะแต่กิตกตาหิพี่โมนูจะพยายามเจเนียลำจะมาลุสฟักฟ้ายฟักฟ้ายฟักฟ้ายเดียทัวอย่าฟักฟ้ายเขาก็มาตัวเดียทัวเมลเบนมาตัวโอลิมาอโลฟักกิลงมาตัวตะกิตกตาให้เป็นเขาก็มุมโตกายงามมุมโตตาวงาหัวข้าไม่เชื่อกรุ๊ตคอมมิวนิชมาตัวทูบาลุอีลงไงก็เนยจะให้ในตาลาฟักฟ้านวลนวลลังนาทุกเดียทัวแต่หลายฟักฟุกยาจนมาตัววิกิงามูตาไว้งาเดียทัวแต่แบบเจเนฟักฟ้ายเดียทัวไม่โอเคเอียฟังมาหนูยามายเนี่ยก็มาตัวกี้ไอ้ตัวไอ้ยาสกัดตัวเดียวชัวมาจะปอนอเทนักก็เทกาชุกเก่งก็ไม่กินปอนอฟิอาฟิปอนอมาหนูยาเทนไอ้เดียวชัวแต่แล้วฟังฟ้ายฟังฟ้ายมาตัวกินก็เดียวชัวยาฟังฟ้ายฮอกมาตัวมึงไม่โอเคยาเปล่าฮอกลมบดีอาฟิอาฟิเทนไอ้เดียวชัวแล้วไปมาเนี่ยก็เอาตาบินิก็เนยลงกันจะพิมอนุชัวบาลุในฟังตัวกาชุกปอลกลามีมันจะอาฟิอาฟิเทนไอ้เดียวชัวเก่งมัวก็ยามาตัวฟังตัวกันเนี่ยก็จะปอลกลามีมีก็ตัวฟ้ายมาตัวกิบิกิอาตัวอิงวัดเดียวชัวไม่จะสุนัยก็คนที่จะแห่งอัตมาเดียวชัวแต่เราคิดมาตัวมัวฟานเอาชัวลูกไอ้เจ้าเฟียบเตเน่มาตัวก็น่าคอยตั้มไฟกันมาบอกเราตัวหนุ่มตัวเมาอีลุงอาจจะมาตัวฟินวัดเตเน่ก็เชิญรอนิวซีลาเดียวชัวให้เมียเองเอาลูกตัวปูเล่ลับเนี่ยก็ไอ้อเมียกับตัวฟังก์มวยมวยงาฟานเอาชัวลูกอีลุงอาจจะมาตัวฟินวัดเตเน่เดียวชัวอัลลอฟก็ไอ้ตัวอัลลอฟมันตัวฟังก์มาอันนี้บอกเดียวชัวจะลันไฟเนี่ยก็ไฟเมียกับตัวทาร์เนี่ยก็ไอ้มาตลอดฟังก์ไฟงอฟีอเมียกับตัวมันจะทำมาไฟงาลาตัวอย่างงั้นจะฟูอีลุงไอ้คนนี้ไอ้ชัวลูกก็เป็นนักเรียนทำมาไฟงาลาตัวคนในออสเตรเลียก็มาลาลิตฟาลิปิลิเดอะเทรดดิ้งอัตฟาลิปิลิเดอะทัวเกฟังมันเวเนโกฟานเอาทัวลูโอนาโกโกยก็เดอะทัวจ้าลาเบเนโกยามีกับตัวมันโตพูแลงอัตฟวยจัสเตเนเดอะทัวอาโกตาพูแลพูลามาวลาเบเนโกยอามีโกไลทุปุมัวสมัยมัวแต่ลาฟักตุกันเนโกยอาไกงามาโตทัวลูโมฟักมวยมวยงาเดอะทัวฟักตาวนูเนโกยบาลอมตามาฮานิกุตาลอฟตาวานอเดอะทัวตาลอมาโตโม mo to ga inga tu bal ho ke ma ha ki twa tai me ne dia tu a o li ma lo fa fa kai ke tu kilung la to fa ka fo ga ne ko jo lam te ma lo si kilung la to ka to a te tu a to ma jo lam te ma lo si mo la to dia tu a half tai fa ka tai dia tu a ta lo ga ma to mo ne pa lo a fa te ne dia tu a o na lo ko te ma to linga te la mai lo ngai mountains mo me te tu a o ke a o lo tin mo kwa fa ina te tu a ta lo ma to tau whakamā whanawhananga ke ilo ngai chino. Mono tō kāi ngā katoa te atua. Mai sere mā tōku nā koi ngālo ka hai mawala tō fwai chino te atua. Ke ouli mā lofa ke ilo ngai lā tō katoa te atua. Tālo hoki mā tō, mātou mātou atwhenua tēnei. Whakato kānga mā tō, mātou pālota, te pō fitu o novema te atua. Whili nei koe, whili, leaders e mo taki taki ko lai lo ne ko te tua e a lo fa tonu fa ma oni la to allo pura lo fa ki tina fa ka lo fa tinto fi no te ne ka mai so ko lo ko pa in la to to fi na ngalo te tua fa ta hia to ko lo la to ko ne ko te bottom ta ta mai ka mai so to lo to allo fa te tua i fa kai ku ku ngala to wifi ka to ke pura lo fa ki tino pe na ho ki ma lo to ba lo te tua tala mato to oli ma lo fa to potom to ta mai ke kwat ne ko ki lunga ho ki ta ki ta ke to twen mo ko tu walu ke ta ki ne la to to china tu walu i to wa lo fa to fa ma ni te tua te na talo sanga te tua he ta ta yo la ba ki o mo ka i nga tu walu fa no no te mai tai mi te ne te tua a lo fa ko e tu ne ko ta fa ma fa na fa na ki lunga la to ka to te tua tala bo nga so lo tu walu i lunga te to fe no te ne ta mo fa nga la to te future te tua alofa ko te atua whakamanuia ne koe lātou katoa te atua I mea whaina lātou ke mana tua lātou o just to glorify your name Father God and everything they do pene hoki mātou mto ngā luenga so se me whaina mātou te atua ke mana tua ne mātou mungoto wa lofa tau anua te atua tai whakamanuia ne koe mātou yesu katoa te atua tēnā talosanga hei taitai o lava te atua whakamanuia katoa mātou toi ngua mana yesu ke lisan toa liki nito whakaola tano te mātou nei. Amene, amene, amene.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.